0: ใจชาอีอี
1: เอสฟอร์คลิฟต์เอสเอส
0: จีกึกึกึกลูฟส์จีจี
1: เอช
0: JJ
1: K K K K
0: L L Ladder L L
1: M Measuring tape